0: ฝากกรำม
1: ือเด้อมูจูเริงกันมาปัสรามานี่ย
0: สามมิตรสารวาวิ
1: Haris medaging punika inggih sami salwir sami wiyakti bunga-bunga dor maning ramiah.